ក្នុងរីកាកាសវានី FM Jong Phi ឈី Spotlight ពនរឿង Megahertz ពីដនបាត់ង៉ា ERG Pakor ha ka program Fun Unlimited T កានីកជបាបកបងឡាយោ ha ka dik por ka long kum ni កានីកមេសេជកអងកតាទី ERG la Day u per Jong Phi mo កឯកតាងំសុធុอินีอีวันลังมากระโดดนะอุ้มเก่งงับสุขทุกบ้าสุบ้าบันทกคำปัญชายมั่วยากันนี่กะจุบับกะจงพีตีกันนี่ก็วิ่งกับเมสเซจกองกูดอฟทูนูนบะอีเอจงงามังกองนักนะจะรอดงัดติงันองบะอีคอมิกยาอุตาอุตมันบะกระโดดจงอุตาอุกังบะอีคอมิกยาอุตมันบะกระโดดจงอุตาอุกังทารายโอเคตั้งกันนี่มั่วติงกะดิคุบเลชิบุนกองนะอุตมานรู้อุบาเป็นสัมรเคมอและดาอีฮับเลซีมอแต่กับเป็นสัมรเคกันเนี่ยกินน้องเป็ดมอโอเคปลอกงาดอนสกันนี่ก็ไว้กับเมสเซจทางนี้นะอีกีดีอีองไฮอาร์จิบกอร์กีบริวกีร์เคนามาร์บ้าอุตาวแกงเดียวบารายโคบ้าkaksa room dan long chota dan kum tu kata kayet khmat ru sakayong la tap lut ya khmat jong u tang ban yo er ke okay yes kidi pilapen samr ke shisha mo so so tenat ya ita i jubab i jong pi mo okay to ngan puli shu sakami ko we ka message hang ni jong i lari thong ni yong hai manga lari thong ni na lumen ring hati ngan ong ba u siang da utman u sa shong hang ta ki rekelut ki bre okay utman te u bala pen sam kelut ya baro nga tharai mo la i komik ke mi hap ya kadur bre le si mo pi ong pi dan ba ong ba u barai kho ka ksa ru um dan bu sa ta utman ba jrong phong pat lu leng kot a ni da combine ni kita ki jubab ki jong pi mo par lok la sung sam ki shisha mo ti kumbo ang kong na utman sa ubok kador ni hang talay lay ti napit ka la i-comic la i-dan